าจะจุชาวาลีเรื่องเล่าสุไปไม่โอเอ็ปเปย์โอนายายุยยายุสยายมุสิเอฟเปย์น้าฟุยโอนายายายุสไปเอฟเปย์มุสิน้องงานละโว้ยเอ็ดตัวเลยนะเอ็ดเจ้าชาวาลีมาโว้ยเอเดนยัสเอ็ดเอฟินางานุเล็ดตัวตาโว้ยจะเอาฟังจัลเลมันเอฟเปย์มันอินาตูลาอียาไปฟังจัลเลมอินาตูลาอียานาโซปุอียาNow arise. Lo pule o le now o no in o le tele ni. Fila ngalo le tu. Ye tu la ine so po ia. Ese me ne tu pule. Ese me o le tu tu vai. Ese me o tu ngalo ilu fina la. Tu la ine so po ia le yorita. So po ia le yorita na la na. So po ia le mea na. E tu watu ile tu. You need to step in faith. E fatanga le tu. Not to take the inaita to the two sons. Leadership will change. I less we are here to a letter to their own way. The world need to us. Our amateur to the neighbors, but in a 4 years. If I tell my letter to the Gosar of that, if they are not only to it, it's too long. But I let our fatal to in a year more. I get that to you. And I'm not to you. Or they areFamily le tu itu tu five orang ni aso, tete inna ko ita tu, awak cakap tu five, mai, ina tu lai, sopo ia, we need to cross, arise and cross the Jordan. Matu fakta ide tu minta ya, mai falos telefon mai famalos dia mai tu, yang mai tu tu lai ia, sopo ia yo tan, lasem dia wajah mai tu, dia orang ni dia musim tepu berpuluh ini.Pena for you, my young man, told me it was. From a new eye, from a new eye to fight for the Yasu. In a fantasy, my daughter. In a battle, Shadow Valley, but the same boy to fight for the Yasu. From an alley, my daughter. So, come a swift, better one, Carlo Dunn.